งาอืมราชงางุไมอดอบกาลสิดะกายบุไอนายอาริมุงาโอตวัลรัมปังอาบุงไออันสรกะตไตนิกองอลันตังอ